Les poèmes, ปังดีดีจูเตียงตองปิงตัวฉันอีเปิดไหล่ตกจินเชียงดินเบื่อเตียงเปิดไหล่ตกจินเชียงตัง有鸟叫，小桥西，花灯过，紫的阳，的心花意，天空里落红的金瓜果。 草地奔跑，的高有低。起早来，早告其实跟早，冷刚的休息冷刚生。 Lakukan hei, toh deh.